มองลงไปในสะพานก็น่าสะใจต่อเที่ยงกันดังเช้าราวมวยบางต่อเที่ยงถ่ากันนาท่านและยังควันยังนามันเด็กว่าสวยได้ลาบหยดแล้วไม่น้ำสำยัดรวยในว่าช่วยปากทองของประชาขานไม่ได้ทำงานขานไม่หยุดไม่ตีสุดเรื่องขานนานนักหน้ามันไม่มีอะไรดีที่ผ่านมาทุกเวลาต่อเที่ยงเสียงเช้าดังทุกบางคนเกิดปัญหาถึงกับลาออกเพราะทุกโลกทั้งพักเพราะเพื่อนมันหักหลังหวังจะล่มรัฐบาลมานานจังเทวานังพินิจพิจารณามัวแต่แย่งเก้าอี้ไม่ได้